0: หามาก็ลงดาวของผิดว่าใจเจ๊ะเจ๊ะเ
1: จ๊ะ
0: เจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะ
2: ทำถ่ายตัวเล่นนี่นะมันกึศจิ้มเสือที่นั่นนู้นสูงในตัวหางมัน
1: ตั้งขันดีว่าขันดีว่ากระบุยมันหลุดหนุกเต้นดับลงๆ